0: กามสลาปอร์วลิทอประตุยปังแครเวอเอดีอยู่ทิปอีวัติกนาไว้โถจิงติบนาอบีเอลโออูยองพี
1: กันโมวัยยูทิปวัติกนาไว้เอพีเนปันติกนาโกยัยบุจิงทอปุปลียะเนบหากัมมันเรดและเอ็มกามิราพีพูนอบีเอลโอไว้ยอสมัดยัยจุบะ
0: อีปอร์ทับประตุยต่อนาดุกะเลพาวทริกอุนายนรูฮาดุกะอาร์พาวคันเดทริกอุนายนยาวอาราจารอาร์พาวนรู
1: อีกระลังยัยชิมันตามันอุเนกาวัดชิมจิงเคนเดวันราดาวชีฟอิเล็กทรอนออฟฟิเซอร์เมกาเลีย
2: yo bangi ni mithai ubamo semen semen
3: oi pa uni mithai yong na than ma am to yong phi ha pan du na phi ban thiang
2: ne ham batai hawa kwa im sen o ubamba yo tang wa bangi kte nam per
3: oh bang bang ste pa mani yo ek jot wan dau sja u yo ek ko ikhia upura pan du na iklen i blo u chini na yung sdang i chadi tu yong i yo kwa ju khia man red man kuwi
2: ne ba u pat ba da ka commissionerate of food safety migalia shillong
4: अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के देश के हर बुजुर्ग को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा।
5: The youth of the nation have made a New Year resolution to get Ayushman Vay Vandana card made for all senior citizens aged 70 years and above to make India Ayushman by providing the gift of free treatment of rupees 5 lakh. Download the Ayushman app today and get Ayushman Vay Vandana card made for senior citizens aged 70 years and above. For more information, call 14555.

0: กับคู่บอลกับผ่าแต่ป้อยบียงกับเซียนวันนังกงวอลทับประตูในเวนตาอีทับวดกับขวดประตูกับ Special Intensive Revision อาราจารอาร์พาวนรู
1: สัญญาว่ากับมองกีวดอเอ็มกีบรูว่าวันทับประตูชิยุงยองนะ

ชเนมปุระยองหิมานองคลาวกับชิบันตายองกันนี่ก็แหละก็มันก็หากขัดเงาตรึกนอนเงาดาวบุสตุวรมกีฮาอิดอร์มอดยองติรัสิงส์เอ็มฮาอุมอดติรัสมิชันไมรังกับเมฆาเลียเดซามก็ฮดุขัดเงาลักขัดเงาจาร์คันดิสปะขัดเงาตลีกีเอนิเมเรชันฟอร์มยองกับเอเล็กชันคอมมิชันกีอินเดียในวันตากับสเปเชียลอินเทนซีฟรีวิชันเอสไออาร์อาร์จะอัพฮอนรูกูบุกันทุบยาเงาพาวลีบปอนขัดวีนาคือจิสปะนองรอกินองทับฟูดฮากันจัลลาอินีพลังจินติบนัดวาร์ฮัดวาร์ก็ว่าสดังนัดดุกเลยพา

0: တမေဆိုဖောက်တမီရစ
1: မုတ်ချစ်ငိအတမေကဆိုဖောက်လဲမုတ်မီရီဘ
0: ူ
1: တေဥနူဘရူဝန်ဟာဒီန်မမုတ်ဒန့်ဒန့်စဒါဟုဘူယဂနီကစခိမ်တေယောစခေရူအဂျင်ယောအယံအောတော့ခါဆန်ဟဇာချိဘနိုင်မဟန်ရေဟာဒီန်ရဒဘူလဒဒေအမူဒေအမ်ဘန်တာဟဂနီကစခိမ်ဒပစီအမမ်ဘာရူကတေဟာဒီန်စန်ချဖောက်စနေမန်ဟိုခိဟိုခနနူတေဂျင်ယောအယံအောဒတမ်ယဂတေကခါဆန်ဟဇာမဒေမတန်တေကမနူကမနူလေဟာဘူကောက်ဒမ်နမကမနူလေဟိနီ
0: ယေဘူဆယေဘူကွန်တီနျူဘေ
1: ဂီစကီ
0: စူဘေဂူတူဂျင်းစူဒေတော်ယောက်ဆိုင်ကပင်ချနော
1: ဟွန်းအွန်ဘေမမ်ဂျင်းခတာကောနေဘာဟိုဘရူဟဒေနူဒဘူကာကနီကစကီမ်ဒမဒဘူနဒုခတ်ဖရာစနေမနကိစန်ဖောက်စနေမ်အမ်ကမ်ပေစာကွာဥဒရောနောဟန်ရေယောကွန်တီနျူဂီကယေလေကမ်တေမမ်ဂျီမ
0: ကမ်တေမီစင်ဒါစင်ဒမီဒမဒဒိုဆဲလေကွာဖီဒရောတူပေစာရောဒပလန်ကိုစတမဒဒိုအဘီမမ်ဘာရှစ်တလေကွာဖီမန်မမ်ဘာတမ်ယောက်ဖီ
1: မြောက်ဆို
0: င်မြောက်ဆိုင်
1: ကမ်ဘာချင်းတပ်မြော့တို့ဆိုင်ဟာတို့ကိန်ရူပါစနေမ
0: ဲ့ပါစမြပင်ချနာမြေတို့ဆိုင်ဆက်ကံကတိကောဂျိုဆိုင်ဒီစကီမဘွန
1: ်ဒီယူပီအောင်ပြီးတော့ဖပြီးတကြီး SMS မှာဟာဂီနီကြီးနေဗန်တာဝဒအကြီးရတူပေးစာမန်လောဘနိုင်နော်ဟေနာကြီးနဂီနီကြီးအကောင့်ယောင်ကြီးကြီးဘရူကီဝါကီဝါသပ်ကီဝါဒရဂျစ်တာဘဂနီကစကီမ်ဒဘွိုင်းမန်ဒဖာ SMS ဝီတော့ဝရော့ယူဟီဘွန်ကြီးဟောအောင်ပြီးဝရော့ကြီးကြဲကြီးဘရူကီဝါဘိတ်လေဒမုဒဖာ SMS ပီကီဒီကတင်ပရန်ဒီကြီးရောမမ်ဆောင်ထုတ်ကြီးဒမုဒကမနူလေဟေတဲဆဲ
0: ကတဲဆယူပီနလျန်ကစော်ကန်ပမ်ပမီကယောအေဒီခစီရာဒမုဒအင်္ဂလိပ်ဟင်ဒီဒမုဒngatrai bod hedin bod em ga mandarap sia bagi brut mot bod yi sa
1: tehni nang emen sa ga saka wi gani ga ja scheme de gani ga nps traders gani wan man ga nei benta i yi gani ga gani ga ja scheme
0: gani ga scheme la man ga kam jo isa kam ga tentu ko batai chwai ka pradhan mantri shram yogi mandhan tang gani ta man ga mut bekan mata yi tu nong khyi nong gi traders gi nong khyi ki wa kamai ha po am chiklur chisnem de chiklur tam jisnem มันก็กำจุยนะดองเสดง
1: มันก็นี่แหละฮับฮับกี่บุกำนี่ฮี
0: กำตุยกำสนอสันกาที่นี่จุย
1: แต่ก็ยี่กับจึงยี่เพร์ฮับประดีกันนี่กับ PMSYM วกันนี่กับ NPS traders
0: ก็จึงยี่เพร์มดุน่าก็เท่ากับจึงเพร์มันมาตายกันนี่กินน้องขี้อุซ่ากินน้องขี้พี่อยู่กำตันนี่บุกกับลิมิตเฮปอกขันหัจจาร์น้องทั้งหมดกี่ตุกี่บุกกูเครียมันดูบนายกูเครียน้องสี่เครียบลลาร์แต่สาธุพิเศษทั้งหมดกำกินกินน้องขี้ยินกี่แม่กำก็ต้องฟิกซ์ลิมิตกวางขันหัจจาร์ชิบนายตั้งชิ้นก้าบัดเขาแต่งรูปคำเสียแต่หมดยีนักกุศลได้กันนี่เสกเอ็นพีเอสเทรดเดอร์สกันนี่แต่เดบัวเบกเอาตัวได้ยอมขี้เกียจปอกอ่ะจีกลัวตั้มชิ้นเดิมนั่งแต่หมดยีนักกุศลกันนี่เสก
1: แต่หมดกระจิงเยาะยองกีหมดฮัดอุกุดกันรูปภาพสเนมิโจฮีกับเพนชันกี
0: เล
1: ห์จาริหมดฮัดอุกุดกันนี่กับเพนชันยองกีแต่เฮียต่ออันว่ากินนี่กีกัดอันกินนี่กินน้องขี้ยีเดฮับคือระอันลอร์กีอดฮาร์ว่ากินนี่กีเอพิก
0: กินนี่กินน้องขี้นลอร์กีอดฮาร์กีเอพิกฮับระอีกินนี่กีกิตุกสู้กีจีตีเอจีเอสตีน้องจีเอสตีสเตทเมนต์แต่ก็คือการเรจิสเทรชันเซอร์ติฟิเคทการเรจิสเตอร์กีกับบิสเนสยองกีฮับระอีซะ
1: แต่เฮียต่ออันว่ากินนี่กับกันิดกับเอ็นพีเอ็นพีเอสเป็น member ฮะกันนี่กับ NPS traders
0: กันนี่แหละมันก็คำจู่กันที่บรูกันนี่กับ NPS traders นั่นแหละถ้าเราเป็นเสียกับบรูก็ต้องตู้กับตายต้องตู้กับ PMSYM ต้องมีดีกับเสียเสียอาร์เซนกันนี่แหละถ้ากับบรูกับสุดทักสุดอินคอมทักสามีกับเสีย
1: มีกับเสียฮะกันน
0: ี่ที่กับเสียกับที่ต้นนี่กับ employees provident fund กับ national pension scheme ที่กับ employees state insurance สามีดีกับเสีย
1: โอ้หมดกันนี่ AP ยังกับที่ยังกับที่น้องขยี้นี่บ้างกันนี่น้องขยี้แหละมัน pension กันแต่มันในเดือนต้องหมดเอลัดฟรีกี่เสียเสียสุขกองเฮียต่อว่าก็ตั้งตัวกับสกีมก็รับไต่พี่อีมากับประธานมันตรีชามโยกีมันดันพอเลยชาดีกิโยสารีโอยาเตนียากันนี่กับจิงยากลามยองอีแต่เงี้ยสกีมกีประลอกกีว่าอับยากันนี่กับโปรแกรมเดียวจึงมันต่อยกันในตัวจึงไปไต่ยองพี่แต่ชัวร์ผมกดยากันนี่กับจิงยากลามกันยองอีกว่าเอากลามพี่ชิคันเตียนอาร์คันเตียนยี่กีไปบ้ากีว่าอับยากันนี่กับโปรแกรมกันยองอี
0: ก็จึงกระตุ้นเลยยังก็ฟิสกี้พี่ก็แต่หมดบุญกีไปบ้ากุมบนาสพังกันนี่กับสกีมที่กับสกอร์คอมกับสกอร์เบย์กากว่ากูรู้กินกีบรูกุมเบียงขี้เบียงขันกีบรูกุมก็ไม่มาลุมาละกว่ากูว่าอุปสรรคกินกีสกีมขนาดว่ากีมันได้เฮจิ้งลงเต็มเงินกีอยากเล็กอยู่มาดีจึงเอ็กบุญมันได้อยากเล็กเฮจาร์ชิบนาแต่ก็เอาไปยิ่งพ่อยิ่งบ้ามีกีมบ่อยเทนชันดีกีอันนี้สบียงอีบ้านี่บ้าก็เท่ากับจึงกับสกัดกว่าบ้าก็มาตากระเทสเองมาตากระนิดกีบรูกีบรูกุมก็มาลุมาละมาอยากกีเท่ากับจึงสุขจึงมันเฮจิ้งลงเต็มเงินก็เท่ากับจึงเซาส์เข้มกีจึงนี่บ้ามันได้ดับกินรูปภาพเสมอเดียวอีกอาแต่เป็นชนเลยกิมาดีจริงจริงเจอมาจริงมีองค์กี
1: ้
0: แต่ก็ว่าอีกไปบ้าว่าร้อนเสือพิษยาเกี่ยกับกิจกรรมเบียงจึงเยอะจึงเกินมาทางมันจึงมันต่อยองค์กี้
1: แต่คุณเลี้ยงบุญกองในบรรดากิจกรรมกันเตียนยองพีชกินน้องอับยากันนี่กับโปรแกรมว่าร้อนกิจกรรมบรูคำดองกับกองการ์ดนี้คำกินน้องได้สโลกกินน้องเกรดให้ยุงกิบรูกิมุชีกินน้องเศรษฐชยุงกิบรู

0: ยี่ผู้เล่ยนี้ได้ว่าขยันพี่หากลิงก์ในเฟซบุ๊กในแต่รีจิสเตอร์เอจิงมุดยองพี่ยุรับก่อยีโอเปิ้นพาไว้ว่าระยัยนามัวพากะอากาศวันนี้คำแต่ฮัมมันดูคำกินองอับฮิดันฮันไรยากขมัดให้ว่าวันระยีกันละชิรุบบกเรสโมบายแอป
1: ดีดีนกรีลังกี